0: โอ้ตะกุยาเหรอคะตอนนี้ทุเรียนมุ่งเป็นกุ้งเท่าที่กินน้ำมุกุ้งปิงโกเนี่ยไป
1: Card number
2: 12146

0: สังนาตัมมาลุตะลุตุงสุลามิกิจิตุสายักษะมินอีลาสิบุลเลปามิตามนัดสวีเอกอตีนัดทิวิลาพิวเลลริยูเทกังกากูกาจงมินเบเนดิกตาไกย์ต่อพิวเลลริยูติลูกุตสานีอับติโก
1: มิกูกาจงพิวเลลริยูเลนยาวัตุอุบลากเลือกตักลูบุตเตยลักมาขับตะเอ็มาขับตะอุบลากเลือกตักเล็กเจ้าเจ้าคือคือแต่หันไปตกอันไอ้เรื่องยากที่มันจะมาในตกไม่มีจุกไม่มีไอ้เรื่องมันไม่ตกไม่มีจุกอันนู้นก็คือมีจุกตอนนี้ตั้งเรื่องก็ติดก็ได้มาในทักกุไอ้ภาษาอุกฤษเป็นหลักการที่อุกฤษเราไม่หาวิธีการลูกเราไม่ได้ทุกวันนี้กูว่าเรื่องโลกจริงแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้ว่าเขาว่าตัวลูกเราเป็นลูกเกิดขึ้นมาจนโน้มที่จะมาอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ที่ไปจากตัวสุดไปจากตาของคุณครูเป็นองค์จริงแล้วนี่ตาวันนี้ก็ยังรู้ว่าเขาไม่รู้ปลุกตัวลิปจักก็มีวัคซีนมาด้วยลูกอังุนหักจริงๆก็เด็กกว่าอังุนหักตักตัดดูตักคอยนักหลอกตักแต่ไม่รู้ตัววันนี้อาบลามติดมีอัดมินติมีอันยากมั้ววันนี้ตีงหงมีนั่นคือมีที่ติดต่อมาติดวงอ่ะนี่นับตั้งนี่นับอีกแล้วนี่จะมันติดต่อตัวมันนั่นคนนี้เป็นอะไรคุณพี่เจ้าก็ที่มาตะโกนนักหลอกตุ๊กตาบันอุกติตุ๊กเป็กขาตุ๊กเป็กขันตุ๊กเป็กขากรรมตาบันเหยอกตุ๊กแต่มองมันที่มาติดคือตุ๊กตาติดดีพี่เจ้ามาตะโกนนักหลอกตุ๊กโซกัตตานั่นคือเรื่องมันหลักตัวมันจะนั่นก็คือแต่มันลุกเตะไปก็นั่นอยากตักตุนั่นมาด้วยนั่นก็ตักตัวมันจะกูยังนักหลักตักตุกตุกหุ่นยักษ์ที่ก็ตักตักก็จะก็หุ่นยักษ์ตักตัวมันจะสัตว์ป่าวันลุกทุกตัวอยากพักสักทีทุกอัตตาสักทีลุกตอนนี้วันนี้นึกถึงแต่มาข้าวใจนักตุ้งอัตตาอาวราวรกเฮลลุกพักกันละหนึ่งเฮลลุกนั่งติดลมมันไปรกยากตอนลมที่จะหักก็ไปรกตะกุติดก็ไปรกยากใจนักกอกตอนลมแต่ว่าทุกตัวใจก็ตื่นรู้ความนึกสารวัตรเลยเขาจะลิตรนักตุกันตื่นรู้ความนึกสารวัตรเลยก็ทุกตัวติดก็แต่มันไม่นักจิตเอาหลักอะไรมาขึ้นนั่งยับป้าวงูจะจิตอุจจาระมาแต่ป้าวตาบังตุกตุกติกแต่ไม่รู้แต่ยังอยากที่นู่นเลยไม่มาแต่ยังอยากจะกินอยากกินยังอยากตัวลูกเลยมาแต่วันนี้หากไม่ยังอยากว่าที่ตอนนี้สมมติลูกเราต่ออาทิตย์ยังอยากกินอะไรกูว่าลูกตามยังนึกถึงลูกนึกออกที่นู่นเลยแต่มันดู